มาเดียวดาปะดังวิโลนมุลาบุหันตะลิปะหันนบาอลูมีมุญีสริโตจิมาญาเดลุจังวสัยสริโตปุกวาสหตมวรจาบารุนัยบัตตญาติคุมัยอกุลาดิตนาปัสยรังไกลุโลดาตุญวะจริยายะสินาสายาวกิตะสริโตอุรังอินโนติบายะกามีอุรังลกีวิกิลลาคียังกาจาป